แม่นำตาปนกงรามยีนันันเตตาแม่รันเจตาวันวัยยวนนะก็คัตวันรักตันวัตอาเรตังรักิกอกันะรักตันวัตในเพียงกูอามีเพียงกูนี่ใครนอนแม่ตันตะกอนปงไงยูเตปีแมงสุวรรณสุไรวัวแตงหัวปีมอนวะตาอุนตะวันนะก็นาวะวัวปุบวัววัวปุบวัววัวปุบวัววัวปุบวัวอันนั้นฟรีทิเก็ตในแม่ปุบวัวในแม่ปุบวัวในแม่ปุบวัวในแม่วัวแตงหัวโปนะในแม่วัวตาระเกณฑ์สเตียวันในแม่วัวเตรานนี่เตรานในแม่วันจะประกันตายจะต่อรอยในประเทศเปียวไม่เปียสนกปนที่กี่พวตาแต่ไม่กูอิมินเตรานจะตั้งพวตาก็สเตียกับมันเนี้ยไปไม่งั้นจะตามในแย่รอยได้เปียสเปอริช

0: ยืมกางอ่ะ
1: นี่กูอ้อยละจราวกางอ่ะ
0: กีตาเตยังอ
1: ่ะอ๋อจราวเห็นนี่กู
0: เคียคิรอมนันนันเซเวซิสพีพีเ
1: อเอ็งงายาเรอีบุกินกีตาเรนนังกางอ่ะนัตโตรบียากินนันนมอ๋อดีจักินนคนมาร์เก็ตติ้งแอทพีพีเอดอทโต๊ดดอทเคย่า
0: เคเมสเซจนคนนันเฟซบุ๊กเพจพีพีเอแอร์บรอดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นออธอริตี้เคพีพีเอเมลรีเอฟเอ็ม89.9 เคคูปอนิคนันเบนเดตากินนคอยรันเดตาเรปอนนัมบะเอโอนัวเตนัวอาเคียเตนัวอาเคียตัวนันนิเมวาเคียเคนิปุนโรคนนันอะคาวต์พีพีเอไปดิกินนิการินาตังตังยิมเกียมกางอันนันนันเซจิสเซนบ็อกซ์พีพีเอเรเอคาตาRoya Ipukin.
1: Webman!